บายดีท่านผู้ฟังที่เคารพวิทยุโทรภาพส่วนกลางจีน CMG FM 93 MHz กระจายเสียงจากนครหลวงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนและนครหลวงเวียงจันทน์สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวออกอากาศทุกมื้อแต่เวลา 5:00 น. ถึง 24:00 น.ในนี้5โมงฮอด7โมงและ21โมงฮอด24โมงจะเป็นรายการภาษาอังกฤษ7โมงฮอด21โมงเป็นรายการภาษาลาวต่อไปเชิญท่านเข้าสู่รายการภาคภาษาลาวได้เลย

0: ่ที่นี่แมนมหาสมุทรแห่งความฮู้
1: อยู่ที่นี่แมนพระสวรรค์แห่งดนตรี
0: ขอยืมหูทานแด
1: จะพาทานเบิกบานสำลั่งใจไปกับเรื่องราวดีๆและเสียงเพลงมวล
0: ๆสัมผัสกับความงามที่แตกต่างและสัมผัสกับชีวิตที่หลากหลายสีสันในสังคมจีนแต่ลาว
1: ทานสามารถที่ตามฟังได้ในรายการ
2: ลงดีมีประโยชน์

0: 天象就是重提，风雪全都落在我心底。
1: สบายดีท่านผู้ฟังแค่แพงสบายดีคุณแพง
2: สบายดีเกษณาสบายดีท่านผู้ฟังยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการล้มดีมีประโยชน
1: ์โดยมีหุ่มแพงและเกษณาเป็นผู้ดำเนินรายการสู่ท่านฟัง
2: สำหรับรายการนี้เป็นรายการหนึ่งที่ได้นำเอาเรื่องราวที่เป็นประโยชน์เป็นบทเรียนและก็เป็นข้อมูลดีๆจากผลสำเร็จของการพัฒนาด้านต่างๆของประเทศจีนมารวมกันเพื่อให้ท่านผู้ฟังได้รับทราบและก็ได้รู้จักกับประเทศจีนหลายขึ้นตื้ม
1: อย่าลืมหลังจากฟังรายการแล้วถ้าท่านมีคำเห็นอย่างอยากลงกับผู้ดำเนินรายการทั้งสองคนตึมอีกแม่นสามารถติดต่อหาพวกเขาได้ผ่านหลายช่องทางแต่ว่ามีช่องทางใดแต่จะให้ผมแพร่ว่าสู่ท่านฟัง
2: เจ้าสำหรับช่องทางทมิตรที่ท่านสามารถส่งคำเห็นเขามาหาพวกเขาได้แม่นผ่านทางเว็บไซต์โดยเข้าไปที่ laos.cri.cn หรือจะเข้าไปติดตามและมีคำเห็นผ่านทาง Facebook ของพวกเขาคือCMG FM 93พร้อมกันนั้นท่านยังสามารถส่งผ่านทางอีเมลมาหาพวกเขาได้เติมอีกตามที่อยู่ laos@cri.com.cn
1: อีกบ่ฮอดหนึ่งอาทิตย์ก็แม่นบั้นพักบั้นซาจีนแล้วรู้สึกตื่นเต้นบ่ล่ะหุ่มแฮง
2: แม่นแท้จะได้พักยาวอีกแล้วรู้สึกดีใจหลายแต่สำคัญก็ต้องเฮ็ดหน้าที่ของตัวเองให้หล่อนเสียก่อนด้วยการกะเกียมผลิตภัณฑ์ที่เป็นรายการสำหรับบ้านพักให้ครบจึงจะพักแบบสบายใจได
1: ้เฝ้าถึกต้มหลายบอบามีแผนจะพักแนวใดไปเที่ยวสายนัดกันกับมูบอหรือไปยามพี่น้องและอื่นๆแนวใดก็ต้องวางแผนไว้ล่วงหน้าให้ดีๆก่อนจะออกเดินทางละหุ่มแพงคู่บอวาและเนี่ยพักวันซานี่ก็ถือเอื้อนเป็นบ้านพักคำของคนจีนได้
2: โอ้แม่นเลยเนาะนอกจากนั้นก็ยังมีวันผักวันกรรมกรหรือว่าระยะวันกรรมกรวันที่1พฤษภาอีกแม่นบ
1: ่แม่น
2: เพราะว่าวันผักวันกรรมกรสากลอยู่จีนนี้แม่นกำหนดให้ผักหลายมื้อกว่าวันผักอื่นๆเช่นเดียวกันส่วนว่าอยู่ลาวแม่นผักเพียงมื้อเดียวเกษณาก็คือผักแต่วันที่1พฤษภาเท่านั้นถ้าว่าถึกวันเสาร์หรือวันอาทิตย์นี่ก็จะมีการผักสดๆอีก1มื
1: ้อโอ้แม่นหลาพิเศษสองวันผักดังกล่าวนี่เลื่อนแต่ถือ กับฤดูกาลที่มีสภาพอากาศที่ดีหลายอากาศก็เหมาะสมสำหรับการวางแผนที่จะไปเที่ยวอยู่ตามสถานที่ต่าง
2: ๆแมนเมื่อเว้าถึงการท่องเที่ยวนี้ตามหุ่มแพงได้หู้มาว่าคนต่างประเทศที่เข้ามาเที่ยวประเทศจีนนี่ก็นับมือนับร้ายขึ้นคือในครึ่งทมิตรของปีนี้มีคนต่างประเทศประมาณ22,900,000กว่าคนเดินทางเข้ามาเที่ยวประเทศจีนเพิ่มขึ้น 20.4 ส่วนห้อยเมื่อเทียบไซระยะเดียวกันของปีก่ายประมาณ 77.7 ส่วนห้อยของพวกเขาเจ้านั้นแม่นบ่ต้องได้วีซ่าหรือว่าถูกยกเว้นวีซ่าเพิ่มขึ้น 30.6 ส่วนห้อยจากระยะเดียวกันของปีก่ายนอกจากนั้นจีนยังได้มีการปรับปรุงนโยบายการคืนเงินภาษีให้แก่นักท่องเที่ยวต่างประเทศอย่างต่อเนื่องจำนวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศที่ได้รับการบริการคืนเงินภาษีก็เพิ่มขึ้นถึง366ส่วนห้อยเกษณา
1: แม่แล้วจากกระแสความนิยมในการท่องเที่ยวอยู่จีนและช้อปปิ้งอยู่จีนไปจนถึงคำเก่าที่กำลังเป็นที่นิยมเซนความเป็นจีนซุกิและชายนาคูหรือจีนเย็นใน 2-3 ปีที่ผ่านมานี่นักท่องเที่ยวดังประเทศที่เข้าร่วมกิจกรรมในจีนได้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างสังเกตได
2: ้เป็นต้นว่านักท่องเที่ยวต่างประเทศนี่เขาเจ้าฮู้จักไปตลาดเพื่อต่อรองสินค้าเองไปห้างน้ำซาแบบดั้งเดิมเพื่อดื่มซาแบบจอกที่มีฝาปิดและแม้นกระทั่งการเฮียนเกี่ยวกับป้าตวนจินหรือว่าการออกกำลังกายแบบดั้งเดิมของจีนจากสิ่งที่เคยผ่านมานั้นเป็นเพียงการเบิ่งผ่านๆบัดนี้กลายเป็นเรียกว่าประสบการณ์ที่ลึกซึ้งและได้ลงมือเหตุตัวจริงกับคนจีนถือเป็นการทำลายความเสื่อแบบเก่าๆและก็เปลี่ยนแปลงวิธีที่คนทั้งหลายเบิ่งประเทศจีนได้อีก
1: คิดว่าคงจะมีจุดใดจุดหนึ่งที่ได้ดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างประเทศทั้งหลายแล้วเฮ็ดให้เขาเจ้ารู้สึกมีความหวนซึนเนาะ
2: แม่น
1: เฮ็ดให้เขาเจ้าฮักมักการมาเที่ยวและใช้ชีวิตอยู่จีนเป็นระยะเวลาหนึ่งเพื่อสามารถเสื่อมสานกับวัฒนธรรมและวิถีชีวิตแบบเซาจีน เอาความมาเปลี่ยนบรรยากาศไทยท่านผู้ฟังได้ฟังจากสมเพลงมวลจากรายการก่อนเนาะเราจึงก็มาลุ้มกันต่อ
2: สำหรับเสียงเพลงที่พวกเราจะเปิดต่อไปนี้ก็ขอมอบเป็นความสุขความเบิกบานมวลซื่นให้แก่มิตรรายการทุกท่านที่พร้อมให้เกียรติติดตามรับฟังรายการลุ้มดีมีประโยชน์อยู่ในขณะนี้

0: ขณะนี้แทนพร้อมให้เกียรติที่ต่ำหาฟังรายการล้มตีมีประโยชน
1: ์โดยมีพ่อเขาทั้งสองเกศนาและหุ่มแพงเป็นผู้ดำเนินรายการสุทานฟัง
0: บทเพลงพันไปหวังว่าเขาจะสั่งความเบิกบานม่วนซื่นให้แก่เพื่อนมีรายการทุกท่านที่พร้อมฟังรายการล้มตีมีประโยชน์อยู่ในขณะนี้
1: ท่านผู้ฟังที่หักแพงในตอนต้นของรายการผู้ดำเนินรายการได้ล้มกันถึงสภาพการที่นักท่องเที่ยวต่างประเทศเข้ามาเที่ยวจีนนับมือนับหลายเพิ่มขึ้นและก็ได้เว้าถึงจุดที่น่าสนใจต่างๆที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างประเทศที่เข้ามาเที่ยวจีนนั่นเอง
0: แม้แล้วปรากฏการณ์ดังกล่าวเฮ็ดให้หลายคนเกิดมีคำถามว่าเหตุใดจีนจึงเป็นที่น่าสนใจสำหรับนักท่องเที่ยวต่างประเทศผู้เชี่ยวชาญได้มีการวิเคราะห์ว่าจีนมีประวัติศาสตร์อันยาวนานดินแดนที่กว้างใหญ่ไพศาลและอุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรจีนสามารถให้บริการท่องเที่ยวที่มีหลากหลายรูปแบบเฮ็ดให้เป็นเรื่องยากสำหรับนักท่องเที่ยวต่างประเทศที่จะเข้าใจถึงแกนแท้ความสำคัญของประเทศได้อย่างครบถ้วนจากการมาเยี่ยมอย่างเพียงครั้งเดียว
1: ยิ่งไปกว่านั้นวิธีการดำรงชีวิตในสมัยใหม่ที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องนโยบายการอำนวยความสะดวกที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องสภาพแวดล้อมทางสังคมที่ปลอดภัยและมั่นคงความเป็นกลางและความเป็นมิตรของคนจีนก็เป็นจุดดึงดูดที่แข็งแรงสำหรับนักท่องเที่ยวต่างประเทศนี่ก็หมายความว่าท่านจำเป็นต้องไปเยี่ยมยามประเทศจีนหรือว่าเที่ยวประเทศจีนต้องหลายเทื่อเท่านั้นจึงจะสามารถสัมผัสได้ถึงท้องแท้เนื้อในและก็ความหลากหลายรูปแบบและก็กลุ่มรวมทุกด้านของประเทศจีน
0: ซึ่งนักท่องเที่ยวต่างประเทศหลายคนที่มาเที่ยวจีนมักจะรู้สึกว่ามีหยังไห่เบิ่งหลายเกินไปในระยะพักเฮียนฤดูร้อนการท่องเที่ยวทางด้านวัฒนธรรมการท่องเที่ยวเพื่อพักผ่อนและการท่องเที่ยวด้านสิ่งแวดล้อมธรรมชาติยังคงเป็นที่นิยมการนุ่งเครื่องแบบเซาฮั่นบู่ฮานการท่องเที่ยวสำรวจตลาดเก่าและการเข้าเบิ่งเขตมรดกทางวัฒนธรรมที่บ่สามารถจับใบได้เฮ็ดให้นักท่องเที่ยวต่างประเทศสามารถกลมกลืนกับวัฒนธรรมจีนได้อย่างลึกซึ้งผ่านกิจกรรมเหล่านี
1: ้และนอกจากนั้นการเดินทางไปเที่ยวจีนยังคงมีความสะดวกสบายหลายจนถึงเดือนมิถุนาของปีนี้จีนได้ลงนามขอตกลงยกเว้นวีซ่ากับ29ประเทศนอกจากนั้นจีนยังเปิดนโยบายยกเว้นวีซ่าฝ่ายเดียวให้แก่50ประเทศและดำเนินนโยบายการผ่านแดนโดยบ่ต้องขอวีซ่า240ชั่วโมงสำหรับ55ประเทศนโยบายการยกเว้นวีซ่ายังคงขยายออกเป็นวงกว้างต่อไปนโยบายการคืนเงินภาษีขาออกเวอร์ชั่น 2.0 ได้เริ่มมีผลบังคับใช้ตัวจริงอย่างมีประสิทธิภาพ
0: พร้อมเดียวกันนั้นไปเคียงคู่กับการบริการของรถไฟความเร็วสูงที่มีประสิทธิภาพและการสนับสนุนอย่างแข็งแรงของระบบการจ่ายเงินผ่านโทรศัพท์มือถือและการวางแผนการเดินทางด้วยปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เป็นต้นทุกอย่างเหล่านี้เริ่มแต่มีส่วนเฮ็ดให้การท่องเที่ยวในจีนเป็นไปอย่างคึกคืนและบ่มีอุปสรรครถไฟแล่นไว้ปั่นกับสายลมโปรแกรมน้อยแก้ไขปัญหาด้านภาษาคู่มือท่องเที่ยวที่สั่งในเวลาบ่เกิน10วินาทีทุกสิ่งอย่างเหล่านี้ได้ช่วยพัฒนาประสบการณ์สำหรับนักท่องเที่ยวต่างประเทศมีความสนุกสนานและไทยพวกเขาสามารถสำรวจสถานที่ต่างๆทั้งอยู่ในเมืองและเพื่อนฐานในสวนบทของจีนและได้รับประสบการณ์ที่น่าประทับใจยามบ่คักคือ
1: ถือว่าทุกสิ่งทุกอย่างแม่นมีความสะดวกสบายหลายเนาะ
0: แมน
1: ท่านผู้ฟังที่หักแพงมาฮอดนี่พวกเขาจะพักกันตื่นอีกจักหน่อยก่อนมาเปลี่ยนบรรยากาศให้ท่านผู้ฟังได้ฟังเพลงม่วนๆจากรายการพวกเขาแล้วจึงกลับมาล้มกันต่อในระยะต่อไป

0: ขอนำทานกับเข้ามาสู่บรรยากาศของรายการล้มที่มีประโยชน์โดยมีขุมแพงและเกศนาตามนั้นรายการสู่ทางฟัง
1: หวังยังยิ่งว่าบทเพลงที่พวกเราได้เปิดผ่านไปนั้นคงจะสร้างความเบิกบานมวลซืนผ่อนคลายอารมณ์ให้แก่ท่านผู้ฟังทุกท่านที่พร้อมให้เกียรติติดตามรับฟังรายการล้มดีมีประโยชน์ของพวกเราอยู่ในขณะนี
0: ้ผ่านไปวังกี้นี่ผู้ตามนั้นรายการได้ล้มกันเกี่ยวกับสาเหตุที่พาให้นักท่องเที่ยวต่างประเทศนิยมกันขมาเที่ยวประเทศจีนเพิ่มขึ้นซึ่งมีสาเหตุต่างๆกวมล้อมหลายด้านเช่นการเดินทางนโยบายและมาตรการสำหรับการท่องเที่ยวสภาพแวดล้อมการท่องเที่ยวและที่อาศัยเป็นต้นเริ่มแต่มีหลายจุดพ้นเด่นที่ได้ดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างประเทศทั้งหลาย
1: แม่นแล้วนอกจากจุดต่างๆที่พวกเรากล่าวมาบางกี้นี้แล้วนวัตกรรมของจีนก็มักจะเป็นประเด็นพาดหัวข้อข่าวของบรรดาสำนักข่าวอยู่เป็นประจำได้สร้างให้นักท่องเที่ยวมีประสบการณ์ที่แปลกใหม่หลายขึ้นพวกเขาเข้าไปเยี่ยมชมโรงงานผลิตหลอดพลังงานใหม่เพื่อเบิ่งสายการผลิตแบบอัจฉริยะสัมผัสกับการใช้โดรนในการส่งสินค้าและปฏิสัมพันธ์กับหุ่นยนต์อยู่ตามท้องถนนในตัวเมืองเซินเจิ้นแขวงกวางตุ้งเป็นต้น
0: และมีสื่อมวลชนต่างประเทศเห็นว่าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีกลายเป็นทรงทั้งสำคัญสำหรับนักท่องเที่ยวต่างประเทศในการเข้าใจและจับโอกาสจากการพัฒนาของจีนประสบการณ์ที่เลิกลับจากการท่องเที่ยวในจีนเฮ็ดให้นักท่องเที่ยวต่างประเทศรู้สึกมีความปลอดภัยในรูปแบบของจีน
1: บริษัทคอรัปของประเทศอเมริกาได้มีการประกาศรายงานเกี่ยวกับความปลอดภัยในทั่วโลกประจำปี2025ซึ่งได้แสดงให้เห็นว่า94ส่วนห้อยของชาวจีนรู้สึกมีความปลอดภัยเมื่อเดินทางคนเดียวในตอนกลางคืนการชำระเงินด้วยตนเองอยู่ในห้านสะดวกซื้อคนที่บ่ฮู้จักกันหรือคนแปลกหน้าแนะนำบอกเส้นทางด้วยความเต็มใจไฟเยื้องทางที่มีความอบอุ่นและมิตรภาพของชาวจีนในยามค่ำคืน
0: แม่นแท้ระดับความปลอดภัยสูงเหล่านี้ในจีนได้กลายเป็นจุดเด่นใหม่ของความทันสมัยแบบจีนที่กลายเป็นแห่งดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกให้มาเยี่ยมอย่างจีนอย่างต่อเนื่องตลอดไป
1: แม่นแล้วจีนเชื่อว่าการปฏิบัติต่อกันด้วยความจริงใจถึงแม้ว่าจะอยู่ห่างไกลกันมีภูเขาและทะเลกั้นกลางแต่ก็สามารถนำไปสู่ความใกล้ชิดสนิทสนมกันจนบ่มีซองว่าง
0: ถูกต้องที่สุดเอาล่ะหุ่มแพมมาฮอนนี่พักล้มกันก่อนเนาะมาฟังเพลงเปลี่ยนบรรยากาศเติมอีกก่อนแล้วจึงกลับเข้าสู่ระยะสุดท้ายของรายการ

รายการล้มดีมีประโยชน์ออกอากาศทุกๆวันจันทร์เริ่มแต่เวลา 8:00 น. หา 9:00 น.และวันศุกร์เริ่มแต่เวลา 7:00 น. หา 8:00 น.ท่านจะได้รับฟังเรื่องราวต่างๆที่มีประโยชน์ของจีนและลาวบ่ว่าจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับสังคมเศรษฐกิจวัฒนธรรมศิลปะวรรณคดีและอื่นๆหวังว่าจะสามารถสร้างคุณประโยชน์เป็นบทเรียนและเป็นข้อมูลที่ดีให้กับท่าน

0: ขณะนี้ท่านผู้ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการล่มดีมีประโยชน์โดยมีเกษนาและหุ่มแพงเป็นผู้ดำเนินรายการสุทานฟัง
1: มาฮอนี่ก็เข้าสู่ระยะท้ายของรายการแล้วเมื่อนี้ผู้ดำเนินรายการทั้งสองได้ล้ม

0: ความทันสมัยของนวัตกรรมความหลากหลายด้านการท่องเที่ยวมนต์เสน่ห์ของวัฒนธรรมจีนตามที่พวกเขาได้ยกมาล้มกันในมื้อนี้หวังว่าคงจะเป็นข้อมูลที่ดีสำหรับท่านผู้ฟังทุกท่านโดยเฉพาะแม่นนักท่องเที่ยวจากประเทศลาวแม่นมีโอกาสและก็ความสะดวกสบายหลายเพราะมีเส้นทางรถไฟลาวจีนสายการบินก็ได้มีการเชื่อมต่อกับหลายแขวงของจีนแล้ว
1: ในอีก5ปีข้างหน้าจีนจะมุ่งเน้นใส่การขยายธุรกิจบริการและเปิดประเทศไทยกว้างขวางหลายขึ้นพร้อมทั้งบ่มเพาะส่งเสริมการบริการแบบจีนให้หลายยิ่งขึ้น
0: นี้จะเป็นการมอบการบริการที่สะดวกสบายหลายขึ้นประสบการณ์ชีวิตที่อุดมสมบูรณ์และเปี่ยมล้นไปด้วยความเข้าอกเข้าใจต่อวัฒนธรรมของจีนอย่างลึกซึ้งสำหรับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก
1: แม้แล้วจีนมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาอย่างแสนดีเต็มไปด้วยนวัตกรรมและมนต์เสน่ห์ทางวัฒนธรรมเหตุไทยคุ้มค่าที่จะกลับคืนมาเยี่ยมยามอีกครั้งสำหรับนักท่องเที่ยวต่างประเทศท่านผู้ฟังที่หาแพงมาฮอดนี่เวลาของรายการก็ใกล้จะหมดแล้วผู้ตามนั้นรายการขอขอบใจเพื่อมีรายการทุกคนที่ได้ติดตามหาฟังพวกเขาสองคนล้มกันแต่ต้นจนจบอย่าลืมท่านสามารถหาฟังรายการล้มตีมีประโยชน์ตอนต่อไปได้ในม้งเวลาเดียวกันนี้
0: ภายหลังที่หับฟังรายการของพวกเขาแล้วถ้าท่านยังมีความคิดเห็นยังอยากจะแลกเปลี่ยนกับพวกเขาตื่มก็สามารถติดต่อหับพวกเขาได้ผ่านหลายช่องทางโดยเริ่มจากเว็บไซต์เข้าไปที่ laos.cri.cn หรือจะเข้าไปติดตามและมีคำคิดคำเห็นผ่านทาง Facebook ของพวกเขาคือ cmgfm93 พร้อมกันนั้นยังสามารถส่งผ่านทางอีเมลมาหาพวกเขาได้ตื่มอีกตามที่อยู่ laos@cri.com.cn
1: สำหรับมื้อนี้เกษนาและขุมแพงขอลาท่านไปก่อนพบกันไลฟ์การล้มติ่งมีประโยชน์ได้ไหมในตอนต่อไปไว้ใจให้พ้นแก่ทุกท่านจงมีสุขภาพแข็งแรงสุขสมหวังกับทุกสิ่งที่ท่านปรารถนามื้อนี้พวกเขาทั้งสองขอลาเพียงเท่านี
0: ้สบายดี

รายการล้มดีมีประโยชน์ออกอากาศทุกๆวันจันทร์เริ่มแต่เวลา 8:00 น. หา 9:00 น.และวันศุกร์เริ่มแต่เวลา 7:00 น. หา 8:00 น.ท่านจะได้รับฟังเรื่องราวต่างๆที่มีประโยชน์ของจีนและลาวบ่ว่าจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับสังคมเศรษฐกิจวัฒนธรรมศิลปะวรรณคดีและอื่นๆหวังว่าจะสามารถสร้างคุณประโยชน์เป็นบทเรียนและเป็นข้อมูลที่ดีให้กับท่าน

0: ขณะนี้เวลา 8:00 น.ท่านกำลังฟังวิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีน CMG FM 93 MHz
1: อยู่ที่นี่ฮูบเงาอมตะและเพียงมวลมวลล้อทาทานในรายการดาวประกายแสง
2: สบายดีท่านผู้ฟังที่ฮักแพงทุกๆท่านยินดีต้อนรับบรรดาท่านเข้าสู่รายการดาวประกายแสงทางวิทยุโทรภาพส่วนกลางจีนหรือ CMG FM 93 MHz ผู้ดำเนินรายการดารวันดีใจหลายที่ได้พบกับท่านอีกแล้วท่านผู้ฟังเกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องธรรมชาติในชีวิตทุกคนที่ปราศจากบ่ได้ครอบครัวญาติพี่น้องและเพื่อนมิตรเสียไปเป็นเรื่องที่เศร้าสลดใจที่สุดส่วนฮิตของประเพณีอยู่แห่งต่างๆและความคิดของคนคนตัวคนล้วนแต่แตกต่างกันในรายการมื้อนี้ดารวันจะแนะนำฮุบเหงาจีนเรื่องไม้เรื่องนึงมีสวากะโหลกหัวอันยิ่งใหญ่ท่านผู้ฟังฮุบเหงาเรื่องนี้แม่นสุ่มสายครอบครัวการเสียชีวิตและการลาจากกันแล้วถึงเรื่องราวของครอบครัวธรรมดาครอบครัวนึงที่ดำรงชีวิตอยู่นครเซี่ยงไฮ้ผู้เป็นพ่อเสียไปแล้วสองแม่ลูกแต่กะเกียมพิธีทรงสการแต่เกิดเรื่องเล็กๆน้อยๆหลายอย่างขึ้นย้อนมีความคิดที่ต่างกันเกี่ยวกับการไหว้อะไรฮุบเหงาเรื่องนี้ได้พักหายผู้สมคิดเห็นพระมาผู้นี้มีล้มหายใจคว้านจักการเรื่องเสียชีวิตของครอบครัวขนาดใดท่านผู้ฟังบัดนี้พวกเขามาฟังเพลงน้ำกันก่อนเนาะจักหน่อยแต่ละวันจะเล่าเนื้อในละเอียดสุฟัง

ท่านผู้ฟังเพียงมุมวันผ่านไปพวกเขามาเล่าคุบเงาเลยนางเอกตี้เหยียนเมียนไว้หนุ่มที่ใกล้จะเฮียนจบจากมหาวิทยาลัยเมื่อยืนอยู่ทางสี่แยกแห่งชีวิตนางหู้สึกสับสนหลายเกี่ยวกับอนาคตเฮียนจบแล้วกลัวใหม่ความฟ้ามีการเริ่มต้นใหม่การเฮ็ดเวียกการสร้างอนาคตและหลายสิ่งหลายอย่างต้องพองตนเองแล้วนางบ่ฮู้ว่าจะหักมือแนวใดนางลี่เหยียนแม่นหญิงสาวที่สุขุมมิดเงียบมาเก็บอารมณ์ในใจบ่มักแสดงออกความฮู้สึกของตนนางกับแม่มีนิสัยแตกต่างกันหลายสองคนบ่ได้ใกล้ชิดพ้อบันไดแต่พิถีพิถันกันเรื่อยๆและห่างเหินหน่อยนึงผู้เป็นแม่สวาไคตี้นิสัยใจคอของเราลาลงและมีความกระเตือรือร้นหลายเราให้ความสำคัญโดยใส่พัวพันกับคนอ้อมทางและการตีราคาจากคนอื่นเราสนใจเรื่องที่เอาหน้าเอาตาสนใจญาติพี่น้องคิดแนวได้ตัวตนเองและครอบครัวของตนเองสองแม่ลูกนี่หาแพงซึ่งกันและกันแต่บ่ได้ซื้อสั่งกันและเข้าใจกันอย่างลึกซึ้งมีหลายเรื่องล้มโบเข้ากันแม้นแต่เรื่องเล็กๆน้อยๆก็พิถีพิถันกันในยามปกติสองแม่ลูกบ่ได้ล้มกันหลายบานใดฉะนั้นแต่เก็บหลายสิ่งหลายอย่างในใจและข้างขาใจอยู่ผู้เป็นพ่อสวาเวชิงเป็นคนกลางระหว่างสองแม่ลูกเวชิงเมียนไว้กลางคนทั่วไปนิสัยอ่อนโยนและเป็นมิตรต่อคนอ้อมคางหลายคนกลัวติลาคาวาแล้วเคอผู้เป็นผัวเป็นพ่อที่เสื่อสัตว์และสุภาพเหี้ยพ้อยแต่ว่าเรื่องสุขภาพเป็นปัญหาใหญ่สำหรับเวชิงแล้วได้เปลี่ยนพันญาติมาแห้งแต่ด่วนแล้วสุขภาพหนักมือหนักสู่โทรมลงทรมานที่สุดครอบครัวเข้าใจความเจ็บปวดของเราแต่ให้ยังบ่ได้ในที่สุดเราบ่สามารถเอาชนะพันญาติได้และเสียชีวิตไปสองแม่ลูกจะหับมือกับเรื่องสุขเศร้าขนาดใดจักหน่อยมาล้มกันต่อบัดนี้พวกเขามาฟังเพลงน้ำกันก่อนเนาะ

เพลงมวนผ่านไปพวกหามาเราหุบเงาตัวเลยยังมาทานพันพ้นความโศกเศร้าเสียใจกับคนอันเป็นที่หักในครอบครัวเสียไปสองแม่ลูกก็ต้องเขียวจากการเวียกต่างๆพัวพันกับส่วนบริการทรงสการปรึกษาเรื่องละเอียดของพิธีทรงสการแจ้งญาติพี่น้องหมู่เพื่อนรับแขกที่มาไว้อาลัยเรื่องน้อยใหญ่ต่างๆล้วนแต่แม่สองแม่ลูกนี่ล้มเมื่อเฮ็ดเองถึงว่าในใจเต็มไปด้วยความโศกเศร้าหลายแต่ชีวิตก็ต้องดำเนินต่อไปต้องประเสริญกับเวียงงานต่างๆนานาสำหรับพิธีทรงสการนี้สองแม่ลูกนี่มีความเห็นที่แตกต่างกันคนละทิศละทางสำหรับผู้เป็นแม่คือใครตีแล้วผู้เป็นผัวคือสาวค่ำในครอบครัวเสียชีวิตแล้วต้องจับพิธีทรงสการอย่างเต็มทีแล้วอย่าจับพิธีทรงสการให้ดีเท่าที่จะดีได้ว่าละต่าง

และพิธีต่างๆล้วนแต่ต้องจัดเต็มจัดใหญ่ในใจของเราจัดพิธีสงสการให้ดีเมียนแสดงถึงความเคารพนับถือต่อผัวทำเป็นเรื่องใหญ่เพื่อหน้าตาครอบครัวเราสนใจคำเว้าต่างๆนานาของญาติพี่น้องหมู่เพื่อนและคนข้างบ้านแต่ว่าผู้เป็นลูกสาวคือลี่เหยียนบ่เห็นดีนะแม่พ่อเสียไปแล้วจัดพิธียังฟุ้งเฟือยและสร้างบรรยากาศฟูฟื่นอาจเป็นสิ่งสำคัญที่สุดเมื่อเทียบไซน์หน้าตาทางภายนอกแล้วน้ำพันให้ความสำคัญตัวกันไหวอะไรที่แท้จริงสองแม่ลูกนี้ได้พิถีพิถันกันหลายเทือสำหรับเรื่องละเลียปิดย่อยท่ามกลางความโศกเศร้าเสียใจสองแม่ลูกบ่ได้ปลอบใจและให้กำลังใจกันแต่แม่นพิถีพิถันกันประยุกต์บ่เศร้าเฮ็ดให้ความโศกเศร้ายิ่งเพิ่มหลายขึ้นบรรยากาศในครอบครัวก็กดดันหลายในขณะที่สองแม่ลูกบ่สามารถบรรลุความเห็นที่เป็นเอกภาพกันสำหรับพิธีสงสการปรากฏว่ามีเรื่องที่ข้าเจ้าบ่นึกบ่ฝันเกิดขึ้นเรื่องมีอยู่ว่าในยามที่เว่ยชิงยังมีชีวิตอยู่เราได้ฮู้ดีว่าตนเองเหลือเวลาบ่หลายแล้วก็ได้วางแผนสงสการของตนเองเราได้สั่งตั้งคณะกรรมการสงสการให้ตนเองทั้งได้ขอบคุณฮู้จักอ้อมข้างและเพื่อนความงานทั้งหมดของตนแล้วฟังว่าตนเองเสียไปแล้วทุกคนสามารถไปเข้าความพิธีสงสการของตนตัวไปนี่ได้เกิดเรื่องอย่างขันแดจักน้อยมาล้มการต่อมานี่พวกเขามาเปลี่ยนบรรยากาศฟังเพลงน้ำกันก่อนเนาะ

เพียงมวนผ่านไปพวกเขามาเล่าหุบเงาต่อก่อนมือทรงสการมีหลายคนไว้อาลัยอยู่เฮือนขะเจ้าคือมู่เพื่อนที่ฮู้จักกันหลายปีเพื่อนความงานญาติพี่น้องที่อยู่ใกล้อยู่ไกลยังมีผู้ที่เคยได้รับการช่วยเหลือจากเวชิงแต่ละคนล้วนแต่มีความทรงจำที่ต่างกันต่อเวชิงบางคนได้ไปไหว้อาลัยอย่างจริงใจได้เล่าถึงเรื่องราวต่างๆและระลึกถึงมิตรภาพในอดีตแต่บางคนไปงานไหว้อาลัยผัดให้คำเห็นต่างๆต่อพิธีสงสการโดยการสี่ไม้สี่มือฮอดเมื่อสงสการแล้วเมื่อนั้นพอดีฝนตกหนักและได้กระทบถึงแผ่นเก่าทั้งหมดสถานที่การต้อนรับและวาระต่างๆล้วนแต่เกิดปัญหาหมดพิธีสงสการที่โศกเศร้าการเปลี่ยนเรื่องวุ่นวายที่นอกแผนต้องจัดกันกรณีฉุกเฉินทั้งต้องรับแขกที่มาสงสการส่วนแม่ลูกหู้สึกเจ็บหัวหลายเมื่อยทั้งกายและทั้งใจอีกแต่ในขณะที่รับแขกข้าเจ้าสองคนก็ได้ฟังหลายคนเล่าเรื่องเก่าเขาหลังและหับหู้ถึงหลายเรื่องที่ตนเองบ่เคยหู้มาก่อนทั้งว่าสองแม่ลูกนี่ได้ใส่ชีวิตควมกับเวชิงคือผู้เปลี่ยนผัวและผู้เปลี่ยนพ่อมาหลายปีแล้วแต่ว่าข้าเจ้าได้สัมผัสและหับหู้ส่วนหนึ่งของเวชิงเท่านั้นหลังจากฟังหลายคนเล่าเรื่องอดีตแล้วข้าเจ้าก็ได้หับหู้เวชิงหลายขึ้นในอีกมุมหนึ่งเวชิงเป็นคนใจดีมีความเมตตาเป็นมิตรต่อคนอ้อมค้างและมักช่วยเหลือคนอื่นโดยบ่หวังผลตอบแทนแต่ว่าแล้วบ่ได้เว้าเรื่องนั่นสู่ครอบครัวฟังสะนั้นสมแม่ลูกนี่บ่ฮู้หลายเรื่องที่เล่าเหตุแล้วก็มีความฝันเป็นของตนมีความเสียดายในชีวิตมีความอ่อนแอและความเสียใจแต่ว่าแล้วบ่ค่อยได้เว้าเรื่องเหล่านี้กับครอบครัวท่านผู้ฟังบัดนี้พวกเฮามาเปลี่ยนบรรยากาศฟังเพลงน้ำกันก่อนเนาะจักหน่อยล้มกันต่อ

ท่านผู้ฟังที่ท่านพ่วงที่ตามหับฟังอยู่นี่มีรายการดาวประกายแสงทั้งวิทยุโทรภาพส่วนกลางจีนเลอเซียมจีเอฟเอ็ม 93 เมกะเฮิรตซ์ในรายการมื้อนี้ตะละวันมีเราฮุบเงาเรื่องกะโหลกหัวอันยิ่งใหญ่สู่ฟังอยู่ในมื้อสงสการสองแม่ลูกล้มกันกับแขกและได้หับฮู้หลายเรื่องเกี่ยวกับเวชิงที่ตนเองบ่เคยฮู้มาก่อนซึ่งได้เฮ็ดให้ข้าเจ้าประทับใจหลายข้าเจ้าคิดว่าตนเองเข้าใจคนในครอบครัวที่สุดแต่ความเป็นจริงบ่ได้เป็นคือแนวนี้พิธีสงสการเหมือนดังแวนแยงที่สะท้อนให้เห็นถึงอดีตเฮ็ดให้สองแม่ลูกได้ทบทวนและสำรวจสายสัมพันธ์ภายในครอบครัวขึ้นใหม่ทั้งว่าสองแม่ลูกยังพิถีพิถันกันและมีความเห็นต่างกันก็ตามแต่ข้าเจ้าเริ่มพยายามเข้าใจความคิดเห็นอีกฝ่ายหนึ่งนางลี่เหยียนเขาคอยสำนึกหู้ว่าแม่มักจัดพิธีอย่างฟุ้งเฟือยจัดใหญ่จัดเต็มประเมินเป็นย้อนแต่เพื่อเอาหน้าเอาตาและอวดองค์เท่านั้นสาเหตุท่าแท้คือผัวเสียชีวิตไปแล้วแล้วเศร้าสลดใจที่สุดแต่แล้วผมฮู้ปล่อยวางความโศกเศร้าเสียใจตามลำพังคนเดียวทำกลางความหมิ่งเงียบเรามีเพียงแต่ฝากความหวังกับการจัดงานกะเกียมแดฮับแขกแดลุยเวียกต่างๆจนพวกให้ตนเองมีเวลาพักผ่อนมิเตเหตุแนวนี้เราจึงสามารถเริ่มความโศกเศร้าเปลี่ยนสัวเขาส่วนผู้เป็นแม่ก็เริ่มเข้าใจความใจเย็นและความหมิ่งเงียบของลูกสาวนางนี่เย็นปมักแสดงอารมณ์ส่วนหลายก็มีความอดกั้นไว้แต่ปมหมายความว่านางบ่เศร้าใจนางเลิงแล้วที่เก็บอารมณ์ไว้อยู่ในใจปมักระบายอารมณ์ของตนความเข้าใจผิดและความหั่งเหินระหว่างสองแม่ลูกที่สะท้อนให้เห็นเปลี่ยนเวลาหลายปีค่อยๆจางหายไปในย้ำที่ความกันประเสริญกับเรื่องทรมานใจข้าเจ้าบ่ได้ติเตียนและเว้าใส่กันหาเมียนเอาใจเขาขีดใส่ใจเขายอมหักว่าแต่ละคนล้วนแต่มีวิธีหักมือและหูแบบจากการของตนถูกคนล้วนแต่มีความแตกต่างกันหลังจากพิธีสงสการสิ้นสุดลงภาพต่างๆก็อาสะล้มพร้อมกันชีวิตกลับคืนสู่ปกติผู้เบี่ยมพอได้จากโลกนี้ไปแล้วแต่ชีวิตของคนที่ยังอยู่ยังต้องเสิบต่อความเศร้าใจบ่ได้หายไปพร้อมกับพิธีสงสการแต่สองแม่ลูกพึ่งพาอาศัยและเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันเสื่อมตัว9เดือนไปข้างหน้าชีวิตในตัวหน้าของสองคนจะเป็นเคือแนวใดแดจักหน่อยมาล้มกันต่อบัดนี้พวกเขามาเปลี่ยนบรรยากาศฟังเพลงน้ำกันก่อนเนาะ

听慢慢盼拜พวกเขามาเล่าหุบเงาต่อหลังจากสงสารกันพอแล้วนางลี่เหยียนที่ใกล้จะเหียนจบจากมหาวิทยาลัยบ่ได้กังวลตัวอนาคตของเขาพ่อเสียไปเฮ็ดให้นางได้พิจารณาถึงความหมายของชีวิตนางตัดสินใจตั้งเป้าใส่อนาคตได้เดินตามเส้นทางแห่งชีวิตของตนอย่างกล้าหาญส่วนแม่ของนางก็พยายามรับเอาความเป็นจริงที่ผัวเสียไปแล้วปรับตัวให้เริ่มกับชีวิตที่บ่มีผัวอยู่แข็งขังหุบเงาเรื่องนี้ได้พัฒนาถึงเรื่องเล็กๆน้อยๆหลายอย่างในชีวิตคนทั่วไปและแสดงให้เห็นถึงอารมณ์จิตของครอบครัวธรรมดาครอบครัวหนึ่งที่สูญเสียคนหักที่สุดไปผู้ชมสามารถเห็นได้ว่าในเมื่อคนในครอบครัวเสียไปแต่ละคนล้วนแต่มีวิธีแตกต่างกันในการแสดงความเศร้าบางคนห้องไห้บางคนหมิ่นเงียบบ่ว่าแสดงออกคือแนวใดแต่อารมณ์ในใจล้วนแต่คือกันหมดหุบเงาเรื่องนี้ได้ถือเอาประสบการณ์ของครอบครัวธรรมดาอยู่นครเซี่ยงไฮ้เป็นตัวอย่างส่องเส้นให้เห็นว่าการละจากหรือพาพากกันกับคนในครอบครัวนอกจากมีการห้องไห้เสียใจแล้วยังมีการเถียงกันความบ่เข้าใจกันความอัดอั้นตันใจและอื่นๆแต่ในเรื่องเล่าที่ซับซ้อนผัวเฮาสามารถสัมผัสกับความหักในครอบครัวเข้าใจและยอมรับความแตกต่างกันเกิดแก่เจ็บตายเหมือนกฎเกณฑ์ธรรมชาติการตายหมายถึงการละจากกันโดยบ่มีมือพบกันอีกแล้วเป็นเรื่องที่เศร้าใจที่สุดและเปลี่ยนแปลงบ่ได้แต่ละวันคิดว่าย้อมหับมันหับเอามันเก็บความคิดฮอดคิดถึงในใจและเสิบต่อใส่ชีวิตอย่างมีสติบ่ประมาทมีความหวังมีความหาผิดชอบฮู้เคารพให้เกียรติซึ่งกันและกันก็แม่นวิธีดีที่ไว้อาลัยตัวผู้เสียชีวิตเอาละท่านผู้ฟังรายการดาวประกายแสงในมื้อนี้ก็จะสิ้นสุดลงแล้วขอให้ทุกท่านมีความสุขกายสบายใจเฮ็ดสิ่งที่ตนเองมักและมักในสิ่งที่ตนเองเฮ็ดพบกันใหม่ในรายการหน้าเด้อสำหรับมื้อนี้ขอกล่าวคำว่าสบายดี

0: ขณะนี้เวลา9โมงท่านกำลังฟังวิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีน CMG FM 93 MHz
1: เพื่อนแผ่นดินอันกว้างใหญ่ไพศาลประวัติศาสตร์อันยาวนานหลายยุคหลายสมัยอริยธรรมวัฒนธรรมที่หลากหลายของจีนทั้งหมดนี้ท่านจะได้ฮู้ในรายการแดนมังกร
2: และอย่าเจริญของฮวงเต้คางซียงเจิ้งและเฉียนหลงในเวลาฮวงเต้คางซียงเจิ้งและเฉียนหลงของราชวงศ์ชิงปกครองประเทศระดับพัฒนาเศรษฐกิจสังคมสูงที่สุดคือมีความเจริญหงเหืองและมั่งคั่งเข้มแข็งกว่าย้ำใดหมดและอย่างนี้ถือเอิ้นว่าและอย่าเจริญคางเฉียนคางซีแมนฮวงเต้ที่ครองราชบัลลังก์โดดที่สุดในประวัติศาสตร์ของจีนก็แมนฮวงเต้ที่มีความปีศาจสามารถที่สุดของราชวงศ์ชิงในเวลาฮวงเต้คางซีสืบทอดบัลลังก์ในปี1661พระองค์ยังเป็นเด็กน้อยอยู่เวลานั้นการปกครองของราชวงศ์ชิงยังบ่มั่นคงเถื่อพวกขุนนางเก่าของราชวงศ์หมิงวังอยากฟื้นฟูราชวงศ์หมิงสภาพอันตรายที่สุดเพื่อผ่อนคลายความขัดแย้งกันและให้ได้สถานการณ์การเมืองมั่นคงฮวงเต้คางซีกำหนดแนวคิดปัสญะสำนักคงชื่อเป็นแนวคิดทางการแต่งตั้งเสาเผาฮั่นเป็นเจ้านาทีและส่งเสริมวัฒนธรรมเผาฮั่นภายใต้การส่งเสริมของพระองค์ได้เขียบเหียงวจนานุกรมคางซีพระองค์ยังสั่งให้ผู้เสื้อถือศาสนาคริสต์ไปวัดแทกอยู่แห่งต่างๆแล้ววาดแผนที่สมัยคางซีฮวงเต้คางซียังเอาใจใส่ที่สุดน้ำการผลิตกสิกรรมและใส่มาตรการต่างๆเพื่อลดพรพระหลักของสาวกสิกรเหตุใดเศรษฐกิจที่ถูกส่งข้ามทำลายนั้นได้รับการฟื้นฟูอย่างว่องไวพระองค์ยังลงไปกวดการอยู่แห่งต่างๆเรื่อยๆเพื่อซอกหู้สภาพความทุกข์สุขของประชาชนควงเดคังซียังได้ดับศูนย์การกบฏของอูซานกุ้ยกังจิงจงและสร้างเขอซีปราบปรามการเคลื่อนไหวแบ่งแยกประเทศของมองโกลและติเบตเอาไต้หวันคืนมาจากคนหุ่นหลังของเจิ้งเฉิงกงต่อสู้ต้านรัสเซียพระเจ้าซาสองเถื่อคัดขวางการขยายอาณาเขตของพระเจ้าซารัสเซียเพื่อบักษาพื้นแผ่นดินอันครบถ้วนของดินแดนราชวงศ์ชิงฮวงเต้คางซีมีคุณงามความดีหลายที่สุดต่อความเป็นเอกราชของประเทศชาติในระยะฮวงเต้คางซีของราชเศรษฐกิจสังคมพัฒนาประชาชนอยู่เย็นเป็นสุขฮวงเต้ยงเจิ้งของราชเป็นเวลาสั้นแต่พระองค์ได้ปรับปรุงการนำไส้เสนาอามาตย์และเอาใจใส่น้ำการไส้เสนาอามาตย์ที่มีความสามารถเน้นหนักเหตุเวียกตัวจริงให้ได้เศรษฐกิจสังคมของราชวงศ์ชิงสืบต่อรักษาเสถียรภาพและพัฒนาอย่างต่อเนื่องฮวงเต้เฉินหลงเป็นลูกชายของยงเจิ้งภายหลังขึ้นของราชในปี1735แล้วได้ส่งเสริมให้ชาวนาซับซาวดินเฮือจัดตั้งการยกย้ายประชาชนเอาใจใส่น้ำการผลิตกสิกรรมลดและยกเว้นภาษีของชาวนาหลายเทื่อพระองค์ได้ปกป้องการพัวพันอันเข็งตึงระหว่างราชวังกับเจ้านายและเจ้าที่ดินท้องถิ่นที่ก่อขึ้นในระยะฮวงเต้ยงเจิ้งของราชล้มโทษเสนาอามาตย์ที่จับกุมกันเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวปปงทันแถวเสนาอามาตย์พระองค์ยังได้ดำเนินการปฏิรูปทั้งการเมืองและศาสนาตอติเบตเสริมสร้างการบริหารตอติเบตให้ได้ประเทศที่มีหลายชนเผ่าที่เป็นเอกภาพกันนั้นพัฒนาไปสู่ยุคใหม่ในระยะฮวงเต้เฉียนหลงของราชเศรษฐกิจของราชวงศ์ชิงพัฒนาหลายพลเมืองเพิ่มขึ้นอย่างว่องไวสังคมเข้าสู่ระยะที่เจริญหงเหืองและมั่งคั่งเข้มแข็งที่สุดThank you.

当。浦武当当有帕德文多向เหนือ空旷湖北，แม่นหนึ่งในบ่อนศักดิ์สิทธิ์ทางศาสนาเต่าที่มีชื่อเสียงผู้นี้สวยงามมีจอมผู้น้อยใหญ่72หน่วยจอมผู้ต้นต่อคือจอมผู้เสาฟ้าหรือเทียนจู่เฟิงสูง 1,612 เมตรปัจจุบันผู้อู่ตังได้ถูกองค์การยูเนสโกสหประชาชาติจัดเข้าอยู่ในบัญชีรายชื่อมรดกวัฒนธรรมผู้อู่ตังมีทิวทัศน์ธรรมชาติและวัฒนธรรมอย่างหลากหลายต้นต่อมี3สะ9บ่อน้ำ9น้ำสาม10หนอง10หิน11ถ้ำ24ถ้ำ36นาผาและ72จองภูวัดศาสนาเต่าที่มีขนาดใหญ่อยู่ทั้งภูแม่นสิ่งมหัศจรรย์ในประวัติสถาปัตยกรรมบูฮานของจีนหอคำที่สร้างอยู่ทั้งจองภูเสาฟ้ามีน้ำหนักประมาณ90ตนแม่นหนึ่งในสิ่งก่อสร้างด้วยทองที่ใหญ่ที่สุดของจีนในปัจจุบันในระยะปีเจินกวนคือแต่ปี627ทอดปี649หลี่ซื่อหมินฮ่องเต้ไท่จงของราชวงศ์ถังในสร้างวัดผามังกรหรืออู่หลงซื้อทอดราชวงศ์ซ่งศาสนาเต่าอยู่ผู้อู่ตังที่หับใส่พระบรมวงศานุวงศ์โดยกบนักเป็นหู้เป็นทางขึ้นโดยพื้นฐานฮอดราชวงศ์หมิงศาสนาเต่าของผู้อู่ตังมาถึงสมัยที่เจริญหงเหืองที่สุดกลายเป็นวัดของพระบรมมหาวงศานุวงศ์ที่สูงสุดและเป็นใจกลางของศาสนาเต่าในทั่วประเทศผู้อู่ตังเป็นแรงกำเนิดของกังฟูอู่ตังมวยไทยอีอู่ชิงอู่ตังมีชื่อเสียงภายในประเทศและ

่างประเทศมหาอาจารย์จางซันเฟิงเป็นผู้ที่เฮ็ดให้ผู้อู่ตังขึ้นซื้อลือน้ำอย่างแท้จริงกังฟูอู่ตังที่พันประดิษฐ์สากนั้นมีชื่อเสียงเท่าเทียมกับกังฟูเซาหลิงกังฟูอู่ตังมีการพัวพันลึกซึ้งที่สุดกับศาสนาเต๋าซึ่งเก่งในด้านเอาชนะความแข็งด้วยความอ่อนบุกโจมตีหลังคู่แข่งขันมันเป็นฝ่ายหนึ่งที่เอื้อนว่ากังฟูภายใน

ด้วยแฮงบันดาลใจ CMG จะใกล้ชิดกับทานให้หลายขึ้นกว่าเก่าเปลี่ยนความงมเงาให้เป็นหอยยิ้มและเสียงหัวเป็นขัวทางอากาศระว่างจีนกับลาวนำข่าวๆและสาระมาไว้ใกล้หูทานผ่าน CMG FM 93 MHz วิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีน CMG FM 93 MHz จะออกอากาศรายการต่างๆเป็นภาษาลาวและภาษาอังกฤษตั้งแต่เวลา 5:00 น. 5:24 น. ทุกๆวันเริ่มแต่วันที่1มังกร2024เป็นต้นไปอย่าลืมฟังสบายๆได้สาระและความบันเทิงปรับขึ้นวิทยุของทานมาที่นี่ CMG FM 93 MHz CMG เพื่อนใจของทานตลอดไป

บูฮานนาคดีเคยได้พบเครื่องปั้นดินเผาที่ไซเหล่าในวัฒนธรรมอารีโถเมื่อ 4,000 ปีก่อนนี่ยังเยินว่าในเวลานั้นก็มีคนลืมกินเหล่าแล้วในประวัติศาสตร์จีนมีนิทานเกี่ยวกับเหล่าหลายเช่นนักบีเถาเวียนหมิงของราชวงศ์จีนเมื่อใดก็ขาดเหล่าบ่ได้นักบีผู้ยิ่งใหญ่คือหลี่ไปในราชวงศ์ถังสามารถเขียนกบี100บทภายหลังตื่มเหล่าแล้วและอื่นๆจีนเป็นประเทศที่แน่นกิริยามารยาทเหตุทุกสิ่งทุกอย่างก็ต้องมีกฎระเบียบยกตัวอย่างคือตื่มเหล่าก็มีเรื่องที่ม่วนหลายเรื่องตัวอย่างคือในงานเลี้ยง

ข้าอยากแสดงความเคารพต่อผู้อาวุโสหรือเจ้านายผู้น้อยก็จะเป็นเจ้าการยกจอกเสริมผู้อาวุโสกว่าดื่มก่อนดื่มเหล้าสองคนต้องต่ำจอกเพื่อแสดงความสนิทแน่นในเวลายกจอกผู้น้อยบ่ให้ยกจอกสูงกว่าผู้อาวุโสนี่แม้เพื่อแสดงความเคารพผู้ที่เป็นเจ้าการเสริมยกจอกนั้นจะดื่มเหล้ามดจอกเพื่อแสดงความจริงใจของตนเวลาคนจีนดื่มเหล้าโดยทั่วไปแล้วทั้งล้มกันทั้งดื่มจะมีบรรยากาศมวลซื่นหลายบางเทือเพื่อเพิ่มบรรยากาศยังตั้งคำทวายกันอีกที่จริงแล้วก็เป็นเกมสนิดหนึ่งเกมที่ต่างกันจะมีกฎระเบียบที่ต่างกันผู้ที่เสียในการดิ่งเกมต้องกินเหล้าเกมดื่มเหล้าของปัญญาชนบูฮานส่วนหลายแม่นตอบกวีหรือตอบคติครูเหล้าที่มีชื่อเสียงของจีนมีหลายชนิดตัวอย่างคือเมาไถอู่เหลียงเย่คือเหล้าที่เฮ็ดด้วยพืช5ชนิดเหล้าเฟินจิ่วเหล้าใบไม้ไผ่เขียวเหล้าหลูเจาเหล้าถวายกูจิ่งและอื่นๆล้วนได้มีชื่อเสียงในโลก

แม่น้ำยางซีเกียงแหล่งกำเนิดของแม่น้ำยางซีเกียงอยู่จอมภูหิมะคือลาตันตงซึ่งเป็นจอมภูหลักของสายภูทั้งกุลาที่ภูเพียงชิงไห่ทิเบตไหลผ่าน11แขวงกำแพงนครและเขตปกครองตนเองคือแขวงชิงไห่เขตทิเบตแขวงเสสวนยืนนานกำแพงนครจุงกิงแขวงฮู้เป่ยฮู้หนานจางซีอันฮุยจางซูและกำแพงนครเสียงไห่สุดท้ายก็ไหลเข้าสู่ทะเลจีนตะเวนออกมีความยาวทั้งหมด 6,300 กว่ากิโลเมตรแม่น้ำใหญ่ที่สุดของจีนและอันดับ3ของโลกและยาโต๊ะของแม่น้ำยางซีเกียงในยานเหนือใหญ่หลายน้ำไหลไว้ไหลผ่านห้องผู้หลายแห่งเช่นห้องผู้เสือเต้น3ห้องผู้และอื่นๆไหลออกจาก3ห้องผู้แล้วก็เข้าสู่เขตทงเพียงที่อยู่ยานกลางแห่งนี้น้ำกว้างกว่าเก่าและไหลซ่าลงบอนคดเลี้ยวสาขาและเบิงนองก็เพิ่มลายขึ้นซึ่งเป็นจุดพิเศษของเขตนี้ส่วนยุนยานใต้ดินทั้งต่ำทั้งเพียงน้ำกว้างและเลิกแมนบอนที่มีผลผลิตข้าวและสัตว์น้ำที่อุดมสมบูรณ์เมื่อไหลฮอดปากน้ำเข้าสู่ทะเลแม่น้ำกว้างถึง80-90กิโลเมตรเลี้ยวเบิงสุดสายตาน้ำกับฟ้าเสื่อมเข้าเป็นสีเดียวกันงามที่สุดเบิงหนองน้ำเจิดส่วนลายของจีนอยู่เขตยานกลางและยานใต้แม่น้ำยางซีเกียงเขตลมแม่น้ำยางซีเกียงมีทรัพยากรพลังน้ำอุดมสมบูรณ์อยู่เขื่อนเก๋อโจป้าและสามหอมผูล้วนแต่ได้สร้างหงไฟฟ้าน้ำตกแม่น้ำยางซีเกียงยังมีคุณค่าสูงในการเดินเหือถือเอื้อนว่าทั้งน้ำขามทิวทัศน์ธรรมชาติอยู่สองฝั่งสวยงามและมีบูหันสถานลายเขตลมแม่น้ำยางซีเกียงมีผลผลิตอุดมสมบูรณ์เศรษฐกิจพัฒนาตัวเมืองใหญ่ต่างๆเซินเซียงไฮ้นานกิงอู่ฮั่นและจงกิงเป็นต้นล้วนแต่อยู่แห่งนี้

祖冲之นักคณิตศาสตร์祖冲之เป็นคนในสมัยราชวงศ์ซ่งและฉีของราชวงศ์ไต้ในเวลายังหนุ่มเพิ่นก็มีความรู้หลายมักคณิตศาสตร์ยังมักค้นคว้าดาราศาสตร์ผลงานใหญ่ที่สุดของจู่ชงจือแมนอยู่ในด้านคณิตศาสตร์เพิ่นได้คิดไล่อัตราส่วนของเส้นรอบวงหมุนอย่างแมนยำสมควรอัตราส่วนเส้นรอบวงหมุนแมนอัตราส่วนระหว่างเส้นรอบวงกับเส้นผ่าศูนย์กลางในสมัยบูฮันของจีนก็ฮู้คำนวณเรื่องนี้แล้วแต่ตัวเลขบ่แมนยำปานใดจู่ชงจือได้สรุปบทเขียนของคนหุ่นก่อนตกลงนำใส่วิธีตัดรูปวงหมุนของเหลียวคุยในสมัยสามก๊กมาคิดไล่อัตราส่วนเส้นรอบวงหมุนแต่ว่าเครื่องมือคิดไล่ในคราวนั้นแมนไม่ถอนน้อยๆต่อการคิดไล่ตัวเลขที่มี9เลขนั้นต้องคิดไล่หลายกว่า130เทื่อและมักผิดจู่ชงจือคิดไล่เทื่อหนึ่งต้องเฮ็ดซ้ำคืน2เทื่อเป็นอย่างน้อยจนฮอดผลการคิดไล่ของแต่ละเทือคือกันหมดผ่านการคิดไล่อย่างดุมันอดทนในที่สุดเพิ่นก็คิดไล่ได้อัตราส่วนของเส้นรอบวงหมุนแมนอยู่ระหว่าง 3.1415926 กับ 3.1415927จู่ชงจือแม่นักวิทยาศาสตร์ผู้ทำอิฐของโลกที่คิดไล่อัตราส่วนของเส้นรอบวงหมุนให้ถึง7ตัวเลขหลังสุดจนฮอดศตวรรษที่15นักคณิตศาสตร์ของอาหรับที่ชื่อว่าอันคาซีและฮอดศตวรรษที่16นักคณิตศาสตร์ของฝรั่งที่ชื่อว่าเวียเตทั้ง2คนได้คิดไล่อัตราส่วนดังกล่าวให้ถึง16ตัวเลขหลังสุดซึ่งลืนไกจู่ชงจือนอกนี้จู่ชงจือยังได้เหียบเหียงผลการค้นคว้าคณิตศาสตร์ของเพิ่นที่ใส่ชื่อว่าจุ้ยสู้ในราชวงศ์ถางได้ใส่ปื้มหัวนี่เป็นปื้มแบบเขียนคณิตศาสตร์ต้นต่อ

0: ลี่ยนความงมเงาให้เป็นรอยยิ้มและเสียงหัวเป็นขั้วทางอากาศระหว่างจีนกับลาววิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีน CMG FM 93 MHz จะออกอากาศรายการต่างๆเป็นภาษาลาวและภาษาอังกฤษแต่เวลา 5:00 น. หา 4:00 น. ทุกๆวันเริ่มแต่วันที่1มังกร2024เป็นต้นไป
1: CMG เพื่อนใจของท่านตลอดไป
2: จินซีฮงเต้ฮงเต้องค์ทำอิฐของจีนจนมาฮอดปี770ก่อนค.ศ.ฉินจึงถูกตั้งเป็นแคว้นหนึ่งอยู่ภาคตะวันตกของจีนซึ่งมีอาณาเขตปกกว้างใหญ่ปานใดกำลังก็บ่เข้มแข็งจึงถูกแคว้นอื่นๆที่อยู่ภาคกลางของจีนประมาทมาโดยตลอดแต่ว่าหลังจากซังยั่งดำเนินการปฏิรูปแล้ว

ไปก็อั้นตนเองเป็นสื่อหวังตีแปลว่าหวังเต้องค์ทําอิฐแล้วสามารถที่ได้ลูกหลานของตนสืบต่อไปอันว่าองค์ที่สององค์ที่สามตลอดฮอดพันองค์หมื่นองค์ฉะนั้นในประวัติศาสตร์อั้นหญิงเจิ้งเป็นจินซีองเต้ซึ่งได้ปกครองแต่ปี259ฮอดปี210ก่อนคศหลังจากจินซีอองเต้ทอนโฮมประเทศจีนแล้วได้ใช้มาตรการหลายอย่างเพื่อคิดให้ความเป็นเอกภาพนั้นมั่นคงยู่ซุนกังได้ตั้งตำแหน่งต่างๆเช่นอุปราชยู่ซือต่าฟูที่เป็นตำแหน่งติดตามคุ้มครองเสนาอามาตต่างๆและไทเว่ยที่เป็นเสนาอามาตคุ้มครองการทหารที่สูงสุดและอื่นๆอุปราชจะช่วยเจ้าสวิตบริหารประเทศและ3ตำแหน่งดังกล่าวล้วนแต่แมนเจ้าสวิตแต่งตั้งอยู่ท้องถิ่นได้ยกเลิกระบอบแต่งตั้งแคว้นที่ปฏิบัติมาแต่ราชวงศ์ซังและโจวหันมาปฏิบัติระบอบเมืองคือขีดแบ่งทั่วประเทศให้เป็น36เมืองต่อมาเพิ่มขึ้นเป็น40กว่าเมืองจากเมืองลงมาแมนเขตเจ้าของเมืองและเขตก็แมนเจ้าสิเวตเป็นผู้แต่งตั้งโดยกงเมื่อเป็นแนวนี้แล้วเจ้าสิเวตก็ได้กำสิทธิ์ปกครองแห่งต่างๆทั่วประเทศนั้นอยู่ในกับมือตนเองหลังจากจินซีอองเต้ทอนโฮมทั่วประเทศเป็นเอกภาพกันแล้วก็ได้โฆษณาเผยแพร่กฎหมายต่างๆของแคว้นฉินไปปฏิบัติในทั่วประเทศซึ่งคิดให้ระบบกฎหมายของทั่วประเทศทอนโฮมเป็นระบบกฎหมายของแคว้นฉินในสมัยจานกัวมาตรฐานการวัดแทกและการสร้างในแคว้นต่างๆบ่คือกันจึงซีอองเต้ทอนโฮมมาตรฐานเหล่านี้ให้เป็นเอกภาพกันซึ่งได้สุขอยู่การพัฒนาเศรษฐกิจราชวงศ์ฉินยังได้คิดให้สกุลเงินเป็นเอกภาพกันโดยกำหนดว่าเอาเงินหุบม้อนและหูสี่เหลี่ยมอยู่กลางที่เป็นสกุลเงินของแคว้นฉินนั่นเป็นเงินที่ใช้เป็นเอกภาพกันในทั่วประเทศทางนี้มีผลประโยชน์หลายต่อการแลกเปลี่ยนทั้งด้านเศรษฐกิจระหว่างชนเผ่าต่างๆในเขตต่างๆแต่นั่นมาเงินของทุกราชวงศ์ล้วนแต่เอาแบบของราชวงศ์ฉินในขั้นพื้นฐานจินซีอองเตนยังได้ออกคำสั่งให้ทอนโฮมตัวหนังสือให้เป็นเอกภาพกันกำหนดเอาแบบตัวเขียนเฉาจวนที่ง่ายขึ้นแล้วนั้นเป็นแบบตัวเขียนมาตรฐานและสั่งให้ใช้ในทั่วประเทศหลังจากนั้นก็ได้ปรากฏมีแบบตัวเขียนลี่ซู่ที่เขียนง่ายกว่าเฉาจวนแบบตัวเขียนหายซู่ที่เป็นแบบตัวเขียนมาตรฐานในปัจจุบันก็แมนรับปั๊บมาจากลี่ซู่เมื่อตัวหนังสือแบบเอกภาพกันแล้วได้สุขยู่การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมในปี213ก่อนคศอุปราชลี่ซื่อเห็นว่าเมื่อประชาชนอ่านปื้มบุหารเซนกับก่อนประวัติศาสตร์และอื่นๆแล้วก็ฮู้น้ำความฮู้จากปื้มมาวิจัยเรื่องต่างๆของศาสตร์บ่มีผลดีต่อการปกครองของราชวงศ์ลี่ซื่อเสนอว่านอกจากปื้มเกี่ยวกับแพทย์ยาปัวพยาธิและวิทยาศาสตร์การปลูกฝังแล้วปื้มอื่นๆที่อยู่ในมือของประชาชนโดยเฉพาะแม่นปื้มประวัติศาสตร์ของแคว้นต่างๆและปื้มของนักเขียนสำนักต่างๆควานเผาถิ่นหมดจินซีอองเต้ได้รับเอาข้อเสนอของหลี่ซื่อได้ปีลุ้นหมามีปัญญาซ้นสำนักคงจื้อบางคนตำหนิติเตียนจินซีอองเต้ที่เฮียตามลำพังใจใส่การลงโทษทวทีจินซีอองเต้ก็สั่งให้ติดตามเรื่องนี้ในที่สุดก็สั่งฟังทั้งเป็น460กว่าคนสองเหตุการณ์ดังกล่าวนี้ในประวัติศาสตร์อันว่าเผาปื้มฟังปัญญาซ้นสำนักคงจื้อหรือภาษาจีนอันว่าเฟินซูเคิงหรูจินซีอองเต้สั่งให้แม่ทัพมังเทียนนำพาทหารตีเอาอาสนะเผาฮุนหรือชุ่งหนูเพื่อป้องกันบ่ให้เผาฮุนมาหุกหานซ้ายแดนอีกจินซีอองเต้ยังสั่งให้สร้างกำแพงใหญ่ซึ่งเป็นกำแพงเมืองจีนในปัจจุบันอยู่ภาคใต้อาสนะเผาเหี้ยและได้เปิดกว้างการไปมหาสู่กันระหว่างชนเผ่าต่างๆจึงซีอองเต้สำเร็จภารกิจอันยิ่งใหญ่คือทอนโฮมประเทศจีนแค่ได้สภาพที่แคว้นต่างๆยึดของดินแดนเป็นเจ้าอำนาจเป็นเวลายาวนานนั้นสิ้นสุดลงและได้สร้างประเทศศักดินาที่มีหลายชนเผ่าที่เป็นเอกภาพกันประเทศทำอีทในประวัติศาสตร์ของจีนอาณาเขตของราชวงศ์ฉินทิศตะเวนออกฮอดทะเลทิศ